0: เอ๋ด้วย
1: เกมคินิกิกัสซัมเพลย์ J O E L E N E กิลีน
0: Cable and where? Still sitting in the 24th.